ใต้บังสังระอาร์เบียเกอร์สปันโลกกิโลเมตรวัดอตายห้างตะลายเฮติปสังโดลูดเลตนาบจำเบอร์บูตือเปอร์เกนจะได้เรมระพนาร์เดลสังระเปียวเตียวตุยตะลายปะเมนเกียงเรมปุระเปียวรวายเกอร์ปุระเรมคันอปันอันนี้ตุเกียมสังระห้างตรุนุชไรกอมตุยปะตุยเรมอตุยดิอัตเตตอยเลปะสังตัวแทนตัวแม่ปรักเปลี่ยนยอดตุปราคุมประทองกองอันจารจะไล่ห้างโคลกรุบขับอัพยอดลอมอักจะได้จูบประตูยึดแก่กรองปราคมัดหล่นยาไปนำเฟืองวุ้งเตาบนปรองหัวจมิงปรยปุบุคันบุตรไล่ตุลึกปรันช่วยอัตย์ดิ้งอีคันระเวสังดอกอัตย์อัตย์เมืองสังระสปันปลุกเหล่ากิโลเมตรห้างระในอัตย์เล็กตัวสังอปะเปียวรพายเดียวสังระระในตุ้ยมองแม่ปรักเปลี่ยนอัตย์มาอักห้างนนอัตเล็กพูนปะโตรนเปียวอัตย์ต่อจอยกิริเตินอามังเรปตับห้างลู่จะได้แรมประเทศนับเปียวอย่าลุยประแรมบุญจุกต้องเกลียงกิร์มังโปเบอร์ตัวเกลียงตะเลยแนวรอมกุมจูบังบุญตะปูอตุมนับปรับเปลี่ยนอรติตังเวียงบุตรเตรียมยัวแรมปตอบตุยปปุตันมาจิงพูนปตรดยมพันก็อตุมอตุยแรมพระเนปตองเวียนดินทุนบิทือจิโบกว่าสังระตรงหอกปูทองเลืองเทวินบ่าวกระบังปริทองระในปปุตรนอกจะได้แรมพระเมืองสังระอโกทุนแรมตัวปอตุปเนียมตัวปอตัวปจุลิซาโปตลอดโตเมียปลุกเมียโจจะได้แรมพระปปาจิงตลอดปลุกนี้อมังนนจะได้แรมพระยูเนียเซตประกาศปีกตัวปลุกเมียจันโตสังระมาเปียห้างจะได้แรมพระมรุปธาตุรบเละเละนับริมทนฮัตุมเกาะนี้ตรกุมจูเกอสังระฮัตุมจันวัดบูลูสัมเบอร์อันในอัดเละตะเลยประตรดปรองห้างฮัตุมอเตยพี่ฮัตุมอเตยโตจอยแนวสังระด้วยมังเบากระบังโคลเงียบประตัวจอยตรุเปอร์เบาตะตงเบื่อในกองประกอบเปลือยสารตะตัวปลุกนับเตรียมหามองกระตุงระหระใจ

ราประเดวิเฮียจงกิมเฮียนกระจัดลำตะจอมตะยุงไปจริงแต่ดักขันต้อยปังกรปะเลยกัมพูชีนอลเลตกอบแกกิจกาลดังบดอยกรปะเลยเวียดนามมักก็ลอยบดอยปังจุนยาเวียดนามรำฮยองยาเปิมแจงตะจอมติตินยาถอยนอกตะจอมจะอากอมปังบากระติงปังไงรำฮยองยาเตะดักเวียดนามวิตะเมปะกะบะปะจริงตะจอมเปิมแจงดังจริงเวนปังกรปะเลยกัมพูชีประมาณจนนมจาราเปรตวิเฮียกันดึงกระจัดกันเอาหัดต่อยปังเปยันเลิมพังสนามบาร์โบบาจิโตบาร์โบบาริเปอร์หัดต่อยนอกกีประกับพามีดมิงคุลเปิมแจงเวลังตุงกุมคุลกานำเมย์ไฮเลิมกับพลักเปิมเกี่ยวตะดองเปิมแจงปังออกกรมตะรุปลีปลาจอยตะบุอันนี้เหี้ยบุบังไงรำยองยาติดักดึงดีดึงกระจัดริมตะดองเปิมแจงฟังตุงกุมคุลเปิมแจงบาร์จาร์ยาลายปังเปรตวิเฮียลอยเอกีลาบาอาร์กับกระคุลนำจากอกรมบดอยปังจีนยาเวียดนามรำยองบัดเคนาราตับลาวังบัดกัมพูชีปยานพังสนับบาร์โบบาจิโตบาร์โบบาริเปอร์บังมาเอาคุลเปิมแจงข้าต้อยปังตงกุมลำคุลเปิมแจงเปรตวีเฮียบาจิตฮาโบดอลามีสะดังลำเปิมแจงจากอกรมกระติงบังไงรำยองลำปยานสนับบาร์โบบาจิโตบาร์โบบาริเปอร์ลำบัดนาระนาระบาจิตดำปังนาระบาริโตเคงามคุณเปิมแจงจารจะลายลุดดีเพิ่มเกศดังตนรองประมาปดามฮอต้อยปังคุณเปิมแจงเพ่งจารดงบักกัมพูชีดรงกระจัดฮอต้อยปังปัญญาลังอากอมกระติงบดอยปังจุนยาเวียดนามรำยองบดอริมเขนารบลาวังบดอยกัมพูชีลมปยานพังสนับบาร์โบบาจิโตบาร์โบบาริเปอร์ลมบังเปิมแจงบดอยเพ่งจารดงบักกัมพูชีคุณเปิมแจงดึงจารจะลายลุดดีนำตมังตรุกันโบจีนซีคุณกานำไฮลำปยานมีสนับอารโบบาจิตโจเพิ่มเกี่ยวตะดองเพิ่มแจงอากรมบดด้วยปังจุนยาเวียดนามรำยองลำเขตอารบลาฟังบดกัมพูชีดีรอยตะบุดังกรปะเลยบดเตจริงรอยตะบุลำปยานพังสนับอารโบบาจิตโจคุลการนำมาหายเลยได้จากอากรมได้ดำกระติงบังไงรำยองปังจุนยาเวียดนามลำเนาะบดจารารัตนาเกตรีอากรมได้บาดกระติงจารสตุงเตรงได้เป็นกระติงปกระนำเจ็ดอาปิงปังตะรุกันโบเจนซีคุลกานามาไฮกระปกระคุลเลดเปิมแจงบดจารจาลายฮอตอยปังจึงเงิมดอนอดินเปิมแจงดังคันโบเจนซีลำเคนาราปังบรีเตบดเตตนับทับฮอตอยนอกเลดฮามิดมิงลังคุลกวดดีจึงเงิมดอนเปิมแจงปังลังเจตนับทับเปิมแกดังเตรียมตะรองเปิมแจงได้ดังเตดักปังก่อนปลีพเจ้ากระปกระคุลเปิมแจงจารกงอาทัยคุลกานามาไฮโกตะเกจบัดลุกลมตะจองเปิมแจงดึงกอนปะเลยกัมพูชีมักกอลอยบะเดตะริงรอยตะบุกาบุบังไหรำยองยวาเตดักเปิมลองตะจระวะตะลิกตะจองเปิมแจงจะอักอมลมปะยันสนัมบาร์โบบาริโดบาร์โบบาริเปอร์ได้ยอยกเลื่อจะในติฮะตอยนอคุลเปิมแจงจาจะลายเลื่อได้ประมาปะดามตรึงกระจัดกันนาวฮะตอยเปิมแจงดึงคุลเปิมแจงเป็นจาดงบักกัมพูชีกาฮากิประกับฮอตอยเปิมแจงวังตะกุมสะดังคุลการนำมือไฮเปิมเกดังตะรองเปิมแจงจากอากอมกระติงบังไงรำยองยาเตดักลำกับพลักเปิมเกี่ยวตะรองเปิมแจงคุลการนำมือไฮลำอันนี้เห็นเวลังคุลบดอยจารลุยดีรอยตะบุกปังอากอมมิ่งกระติงบังไงรำยองยาเตดักบัดปะเลยอามาไซสาฟูตุกจารยาไลอดอลเนาะบอกลาโอเคยวิอดีบัดปะเลอามายายเลยได้รอยตะบุตะจอมกะอันนี้บุมิงเจนซีลำเคนาราตะลาวังมะบอกวังฮะตอยบาบุได้ตะจอมรอยดังบังไงเลยได้บุกันนลคุลกานำมาหายบังเกอร์นำจะจะลิงแรงปังดังจอมดังเป็นรูปปวนนาราคุลเลยได้เปิมเกี่ยวปังกระจัดอันนี้ได้บุนอกกระติงบังไงรำยองยาเตะดักบอกเคยกงรอยทีมกามิสุตะจอมได้เบิมตบอกบัดอันนี้เปิมแจงได้เบิมอจินปัญญาลังปังเปิมระดักแฟงตะกุมตะรองเปิมแจงกระจัดอันนันบังไงรำยองยอเตดักดังนอกมาเปิมเกี่ยเปิมเกดังลำบาร์คนเปิมแจงเลยได้บากระติงบังไงรำยองบัดประสัดบังไงรำยองยอเตดักกรองปาสาฟูตุดังนอกมายกกระติงบังไงรำยองปัญญาลังอาดีเอ็นแฟงตะกุมกระจัดอันนันปะกระบล็อกสเตอร์ปังเวลังสดังลังกระติงบังไงตะรองได้บุอากรมกระติงบังไงรำยองยาเตดักต้องก็เพิ่มเกี่ยวตะจองเพิ่มแจงดำเร่งนารกำบังตะตุนปราณเพิ่มแจงจะอากรมปังกระจัดอันนันกระติงบังไงรำยองยาเตดักตะบุจึงงบดอนเมมบรรณัดหยาดักบล็อกตูเอิญบันเนริมบังไงรำยองยาเตดัก
Công an chặt ra lại, nó bằng cơ ơn bần nề, áp bằng bần nề, mòn nó còn cán bộ chiến sĩ công an giúp lầm trà. Đây chân này học và rằm gỡ hờ cây lâm sân năm và rằm giờ Âu. Rê Âu, đi đăng khu công an bởi đại trà lợi đây, ngam rình nô mòn, nó còn cán bộ chiến sĩ, và tôi sân năm và rằm giờ Âu, giúp lâm trà ra tầng quạt yốc đây, đâm dịch bơ hờ mòn, học và rằm gỡ hờ cây, đây giái, bởi đại rìm kỳ thi lợi đây rời yốc, học sinh gỡ hờ cây. Lâm nó đây bên nô mòn, đẹp dài hẹn gặp tệ đác, bằng đâm dịch bọn mòn, đẹp dài gặp trà ra. Đây chân này ở tóc cửa chuông tờ cờ pal, nó tờ rộng rồi tờ bộ rỡ đá hình ngầm đòn mẹ vã đừng tờ rộng mẹ vã học bà răm. À riêng học bà răm bằng ở tóc cửa chuông đòn cửa chênh đừng đề mòn. Đừng nó mặc đến chân này nâu cùng cái chất tờ rộng bơm giang làng kít. Vì lăng bà thò hà lên đừng bà uy nam đừng trường bà răm. Lê hợ ơn bần nê, người ca sĩ nó tờ quát hò tòi dòi dốc. Mà hợ ơn bần nê à riêng tòi bần nê đừng để ở học sinh. Mà uy đề tờ rộ chân ngầm đòn bà thi tờ gồm ăn cán bộ chiến sĩ sẽ đồng bơm trang bằng bơm gờ hờ gây làm đồng rộng bơm trang về làng sẽ đồng bật chặt. Xã tuổi phước đồng, nào bơ gờ lê tổ rộ đồng rộng bơm trang và thi văn. Xã tuổi phước đồng hoa toài bằng chữ ngầm đoàn bình chinh và lê bà lạ nào. Mang chặt bạc bộ bà chữ râu bạc bộ bình chít. Đồng đó mà hát mệt miệng lần ở đi hình trạng tệ đác. Tuổi phước đồng, cơ chất lâm bình chinh và lê bà lạ nào. Nó đồng rộng bơm trang kịt cao. Tổng quát hoa toài ở tóc kinh chung cho nợ ở rít tầm mam. Bằng chữ ngầm đoàn còn bà lê. Ở tóc tự dùng bơm trang sợ đằng đuỳnh đai. Bởi chinh tờ rinh con bà lây ràng hà ta giật rồi gọt lần bằng tóc tờ dung giữa trong vườn lòm đầy giật này khả ta bờ tờ rinh xa a rin bầm cơ chất bà lây bà lạ nào lầm sân nằm bà rộ bà dịt bơ a rin ở tóc cơ dung lầm rìm cần nào lăng trú bởi chinh bà lây bà lạ nào giữa giờ lạ nào bật sân nằm bà rộ bền chết bật lê tờ rộ tăng mặt dịt đâm thôn bật đệ xa lôi đề kỵ sơ cất bà gạ bà thị vần bơm rạ đa gạ tờ rộm cơ nhằm bên trên bà lì bà lạ nào bằng trìm tờ nọ ảnh đi, các tên trọng bơm chàng tờ phát, trọng lếp bằng tên trọng bơm chàng đang trìm tờ riêng ở trị con của người đi. Bà lập bật Âu, ủy ban nhân dân xã tùy phước đông, mất bà tôm blung, à com, gà, bơm cơ chợ, tích mật rò tầm mam lân bằng tầm mam lân liềm cơ trụ, gơ hờ gây xa nằm bà rà bồ bà chật trâu, bằng trâu dịch ảnh đi tích mật rò. À com, cơ chợ, lôi đầy hàm mét miền tầm mam bằng gơ rơ, đừng nà rà nhật xin trúc nà rà bà mơn khai ngam. Và rồi tập bốc tầm mam tập quát hoa toi bằng vào ngày tích tầm mam anh đi rạch dốc tầm mam lang sạ anh đi rạch tích đừng đó mà ta tuân pran dọa dốc mà quy r bật rêu trên ơi dốc bật rêu trên bằng trên mặt tập lý số lâm bơm trang tích mật rò cùng lâm cặp la riêng tập tròn bơm trang xã thị phước đồng nơi đây rồi tập bốc tầm mam ngồi cồn chim tất riêng tầm mam đây cờ tích bằng hoa toi còn bằng ngày đừng đó mà bằng cơ ra khôn về làng tầm mam ngồi cuộn chim đầy ba dịch bằng ngai trang.